0: กระชั้นเซนยอดจะรอดลันโลโลเลยสั่นเลยรบาริฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุรา